สันตังบังจอกยีนังชูรามไอรามรองเดตุโมลอกอาลามสันตังบัง

ยิลังให้อภิลิกรบีเป็นสันตังอภิลิจารโวเวโลนังปูระบังชาคริสามัยตังเอบังปิยาสามัยโดลังเสสิอิมลิปารยุเจ